0: ถ้าเดือดรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดโลเม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลานี้ครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทาน

ท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับจ้ะโต074812055ย้ำอีกทีครับนะ074812055ยินดีกับตีจะทำหน้าตีเป็นสื่อกลางให้กับท่านหมอความสุขไปกับท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันกับวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้ท่านผู้ฟังได้ความกันก่อนกับฟังงานเพลงก้องยอรักสลักใจครับนะกับงานเพลงหัวใจเพ้อกับความสุขจะเป็นก้องทุกๆ

จารย์ผู้ฟังบางคนหรือหลายๆคนนี่ครับคงจะเพลิดใจไปมั่งครับนะเรื่องของความหลักเห็นปุ๊บหลักปั๊บเพลิดใจไปทีเดียวครับท่านผู้ฟังทั้งๆที่ก็ยังไม่รู้ตัวครับนะไปหลักเก้าก้าวเหลวนี่ครับท่านผู้ฟังแต่เมื่อเขาตัดสินใจเดินจากเราไปนะครับนะเป็นเหลืองที่เจ็บปวดกับท่านผู้ฟังและเป็นเหลืองที่ลำบากใจกับเหลืองยากที่จะยอมรับกับท่านผู้ฟังนะแต่ยังไงก็ตามกับท่านผู้ฟังเราต้องทำใจยอมรับความจริงกับนะบอกตัวเองว่าเขาเลือกทางเดินเร็วการฟื้นยื้อไหวนี่ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นกับท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เสียใจแล้วค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจบไปกับนะว่าใจเพลงงานเพลงก้องโยรักสรักใจขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยากับกับพบวิทยาแจ้งมานี่กับนะตำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรกันเข้ามาได้074812055กับนะก่อนเข้ารายการกับท่านผู้ฟังไล่ท่านก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนะพี่โยปากูลบ้านบางนั้นไส้ที่ซ่องหนองชายครับอยู่อำเภอสิงห์นานครไส้ที่สามมณีพี่เศร้าอยู่อำเภอสิงห์นานครเช่นเดียวกันไส้ที่ที่นี่กับพี่เพ็ญครับและพี่นงกวางกันเป็นประจำอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางและสุดท้ายไส้ที่ห้าครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาขอบคุณถูกเสียงถูกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักฟังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังหวานๆครับเย็นๆงานเพลงก้องทูลทองใจกับงานเพลงจินตนารำลึกครับนะแนะนำมาจากพี่โยปากูลบ้านบางนานมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนาวานว่านานเพลงก้องทูลทงใจไพรละกำครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีพี่โอภาคุณบ้านบางด้านในเกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณครับนะโอ้ชอบไหมกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุสมัยกาตวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู่นกซ่องสี่อาหกตองอาหรือก็หกตัวไปได้กับนาทีอุสมัยกาตวิทย์บ้านบางด่านสมับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำนายกับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่อมให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปายฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์รอแม็กซ์สงขลาครับนะถนน31ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสองอาหาสามอกสามท่านผู้กว้างโตไปสอบตั้งไรละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองงามครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อเดินทางมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและก็ได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม่กระเบ้าผูกพอทีมงานรู้เครียดว่าขำและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับแนะนำอันเพลงก้องเอกใจสีวิจัยครับรักปากพยูนครับแล้วต่อก็โดยงานเพลงที่ซ่องข้องแส้งทองนครศรีครับนะอันเพลงนี้ครับแกงวัวอีกสองงานเพลงมอบความสุข

ครับท่านผู้ฟังแกงวัวแกงวัวครับนะหรือว่าแกงเนื้อวัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารไทยประเภทหนึ่งครับที่แกงกะทิหรือแกงเป็ดที่มีเนื้อวัวเป็นส่วนผสมหลักครับเคี่ยวกับพริกแกงกะทิจนเข้มข้นครับท่านผู้ฟังนะหมักใส่ชะมุนไพรลงไปด้วยเช่นใบมะกรูดตะไคร้ไก่นะครับนะหรือพริกไทยอ่อนโดยเฉพาะในภาคใต้บ้านเราเนี่ยครับนิยมนะครับเวลามีงานมีการนะแต่งงานอ่านจบอ่านตายนะครับนะแกงวัวงานครับหรือแกงเนื้อหม้อใหญ่เลยทีเดียวกับนะสำหรับงานบุญและงานเทศกาลถึงว่ามีรสจัดจานเลยทีเดียวและหอมเครื่องแกงเฉพาะตัวเลยครับท่านผู้กว้างนะอ่านเป็นก้องแส้งทองนครซีครับแกงวัวขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณหนองชายอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควงกันต่อครับนะอย่ารอกระจาตากันนานอย่างอยู่ที่อำเภอสิงห์นครคุณผีสาวครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องหนองเดียวสุวรรณเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับข้อแข่มากขึ้นแล้วก็โตกันโดยงานเพลงที่ส่งข้องนมเดียวเช่นเดียวกันลมหายใจปลายน้ำฟ้าส่งงานเพลงหมอความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจบไปกับนางงานเพลงก้องนองเดียวสุวรรณเวนทงนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมจบไปกับลมหายใจไปปลายดำฟ้านครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยอที่ต้องการครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081 3544 245ครับนะโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโคตเวรุ่นนีโอพรัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันค่าให้ฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกลๆครับไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโตกันเข้ามาได้ครับในรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะร้านไซบุรีการยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ07-313-200หรือจะติดต่อโดยตรงด้วยตัวท่านเองที่ร้านไซบุรีการยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทครับตาล่วงจางและปลาพรมวชิรเมธาจันครับนะหรือว่าล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศจลาตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาในวันที่23-24 กันยายน 2569ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่ารอกระจาตะกันนานมาถึงคุณพีเพนกับยุทธส่วนตูนตะมนต์ก็รูปจางให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาชื่อเพลงว่ารักฉันแล้วอย่ารักใครอีกนะอ่านเพลงก้องระอองดาวกับส่วนพี่นงให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญบ้านนี้ฉันรักอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

กรับท่านผู้ฟังถ้าพูดไปแล้วนี่กับเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่ครับนะไม่ว่าจะเล็กจะย้อยครับถ้าไม่ต้องเช่าเขาเป็นบ้านของเราเองนี่ก็บ่ายใจบ่ายใจสิ้นเดือนก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับนะก็ถือว่าบ้านนี่ครับคือปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตครับจึงถือว่าเป็นพื้นที่คุ้มครองภัยให้ความปลอดภัยและสร้างความสุขทางกายทางใจแก่ทุกคนในครอบครัวครับนะเรื่องของบ้านครับบ้านนี้ฉันรักครับท่านผู้ฟังงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านท่านผู้ฟังยืนจอเพลงไหนมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้0781200055ครับนะซ้ำย้ำอีกที0748100055ครับนะขอบคุณไปยังคุณพี่พลกับถนนราชสิทธิ์1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เชิมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยๆแต่ย่อยจัดให้นะครับนะตอนนี้มาถึงคุณพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับอ้ามอย่างยนต์รอแม็กสงขลาในจังเวกครับนะจะจังกรึงรอยกาวถนนไรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องพงแผดฟันผู้ต้นรองเท้าพิษข้างเลยกระโตกันโดยเมียมันดนอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนะงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้โทนเมียมันดนครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานครับท่านผู้ฟังทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงรางเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและสายตรงและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้กำลังซ่าหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกระไดที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางนันตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะส่วนหกช่องเสียหกตองอาแล้วก็หกครับสำหรับอำอย่างยลอแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับนะอย่างไม่อย่างเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการทางซุ่นต้วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกลับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนกรัมใช้บริการกระนายที่อ้ำยางยนต์ลอแม็กซ์ช่องคล้าถนนสามชิ้นแมตต์ตะมนต์ก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซุ่นเก่าอกเก่าช่องอาช่ามอกซ้ำตันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กลับหน้าบริหารนานด้วยหนองอ้ำครับตันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับสังหารกันสักนิดบอกกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกระจาท่ากันนานมาถึงคุณผีพรกลับอยู่ถนนราตรี1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลากวางกันเลยครับนางงานเพลงก้องการแก้วสุพรรณแก่งคอยครับ

คนมากมาครับนาคนพี่พรตานนราดุสิตหนึ่งจอยสิบสี่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตแนะนำกันเข้ามาครับฟังกันต่ออย่าโรคกันจ้าจ้ากันนานฟังนำตาเทียนนานเพลงก้องทูลทองใจปากูนบ้านบางดานในเขตแนะนำกันเข้ามามอบ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าเส้นพินจินตราภูลาภครับนะงานเพลงวันที่รอคอยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ลุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด่วนในตำรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากโตรใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลป่าวงอำเภอเมืองช่องคร่าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำเยียวคอดเวลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟรีครับทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าไอฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งไอฟรีด้วยครับท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนี่ครับไปซ่าติดได้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวนะโตกันเข้ามาได้ครับนะร้านไทบุรีกันยังถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ0733132330หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทบุรีกันยังถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทครับนะตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะด้วยล่วงลุงอิมกับนาวัดกาเทศชลธีกับอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมตามวันเวลาดังกล่าวกันได้ครับนะหมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อควังงานเพลงก้องเอกราชชวนนาภูมิครับนะลูกแม่มุ่นและกระโตกันด้วยเศร้าดอกยาตายอรไทยอยู่ในใจเสมออีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับดังงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอราใจกับงานเพลงอยู่ในใจเสมอครับหน้ามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไต้ผ่านเปลี่ยนไต้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเก้ารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กเบอร์โซให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราถนนจ้ำชิบเม็ดตะมนต์เขารูปจางอำเภอเมืองช่องคราส่วนเก่าอกเก่าส่งอาหาสามอกสามท่านผู้กวางโตไปสอบตามไร่ละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารนาโดยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานมอบงานเพลงข้องสันติดวงสว่างกับรักเจ้าหมอซ่องเร็วโตกันด้วยงานเพลงก็ป๊อปปี้ปรัชญาละงานเพลงต้องหนักให้สุดใจสักนั้นอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับจันทร์บ่กว้างต้องหักให้สุดใจงานเร่งก้องป๊อปปี้ประเจียหลักกับนะกว้างกันโตอย่ารอกันจ่าตากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านงานเร่งก้องอย่ารักสรัก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกเจนิตคิดถึงเรากลับนะคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์โรงเรื่องอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรื่องอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังโรงเรื่องอะไรยนต์ยังให้บริการรับสร้างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยอติดตรงการโรงเรื่องอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิตตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-3-4-4ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอกอดเวลุนนี่โอพรัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มแบบติดตั้งไอฟีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ได้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนะครับนะไปซ่าติดไอฟีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะรับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ07-3133ช่อง30ครับนะหรือจะติดต่อกันโดยตรงได้ที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลานะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประสาทครับนะตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิมครับณวัดกาเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับนะวันที่23-24 กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตครับนะกว้างงานเพลงก้องขวัญจิราพรงานเพลงข้อยอมเป็นไม้หมอความสุขให้กับทุกท่านครับ

คนตั้งคิดตั้งจิตตั้งใจครับจ้ะไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครพิษเพียงแต่เราคิดต่างกันก็เท่านั้นเองครับนะก็ยอมเป็นไม้กับการเป็นของขวัญศิลาภรณ์มอบความสุขให้กับ

ใจกับเรายังไม่จบกับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันกับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมเองก็ดีใจถือว่าเป็นพลังที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติรับฟังและโตระชับกันเข้ามาสำหรับวันนี้กับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมขออภัยครับนะเวลาก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจะ

จริงๆเวลาเรามีอำนาจอยู่ในมือนะครับสิ่งที่ทำให้อำนาจนั้นเพิ่มพูนก็คือการไม่ใช้อำนาจนะครับสำหรับคนที่มีคนรักหรือคนที่มีผู้ใจระวังเรื่องการใช้อำนาจของเขานะ

0: บ่บ่มีป่าปอบ่เตียบ่น้ําร้อน
1: อีบ่น้ําร้อนมันคือลาวล่ะลูก
0: บ่น้ําร้อนที่มันขึ้นมาจากใต้ดินนู่นแหละอาบก็ได้กินก็ได้รักษาโรคผิวหนังนี่ดีเลย
1: แล้วมันร้อนมากมายหรอก
0: ร้อนขนาดต้มไข่เป็ดไข่ไก่สุกนู
1: ่อีถ้าบ่นําอย่าไปลูกเอ้อขนาดต้มไข่เป็ดไข่ไก่สุกแล้วของพ่อบ่ได้เหลือเด้อ

0: บ้านเคยอะลูกเห็นคนจังหูเม็ด
1: นั่นมันสู้การฆ่าบ่เอ้ย
0: ไอ้ไรก็
1: ว่าสู้การฆ่า
0: แล้วไอ้นึงการฆ่าล่ะลูก
1: นึงการฆ่าไม่ก็มีแต่สู้การฆ่า
2: อ้าวลุงนั่งกองนั่งกองชาลาบอะไรลุงข้าวแกงข้าวขาหมูข้าวผักเย็นตะโฟไปเจียวไม่จะเอาหลัดน่ะ
0: อีไอ้ไรไอ้เบานี่ไม่เคยมี

มาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ในวันฟ้าหม่นแต่คนไม่มองเพราะเรามีเพลงร้องทำนองสบายๆกันฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับ2เพลงแรกทาง FM VR Radio นะครับส่งมาจากสอสมิงไพรไซสมิงพลอฟังรออยู่ที่ทางด้านบ่อยางสงขลากับนักร้องที่ร้องผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้หงทองดาวดอนครับพรหมลิขิตหลงทางหงทองดาวดอนก็เป็นเด็กสร้างของศรีไพรใจพระและเพลงที่ฟังผ่านกันไปเป็นผลงานของอาจารย์ดอยอินทนนท์ก็อาจารย์ดอยอินทนนท์ทั้งสองผลงานเพลงนะครับเพลงแรกจากการขับร้องของออนอุมาสิงสิริแม่ค้าส้มตำก็เป็นผู้นานคำร้องทำนองอาจารย์ดอยอินทนนท์นะครับคุณผู้ฟังฟังชื่อว่าดอยอินทนนท์แล้วก็คงจะไปไกลถึงภาคเหนือเชียงใหม่แต่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ดอยอินทนนท์นามปากกาของนายสมบูรณ์

คุณสมพันธ์คนจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างได้รับการยกย่องเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2557นะครับสำหรับดอยอินทนนท์หรือว่าบางนักร้องบางท่านที่เป็นศิษย์เรียกครูดอยอินทนนท์ก็เป็นเจ้าของผลงานการประพันธ์รักติ๋มคนเดียวของทองดาวดอนด้วยนะนอกจากนั้นก็มีอีกหลายเพลงนะครับและทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์ดอยอินทนนท์ให้กับหงทองดาวดอนแม่ค้าส้มตำของอนุมาสิงสิริส่วนหงทองดาวดอนนั้นก็เป็นตำนานเล็กๆจากอุดรธานีนะครับซึ่งก็มีหงทองขนองรำของครูดอยถนนนั่นแหละเป็นผู้ได้สร้างสรรค์ร่วมกับศรีไพรใจพระในภาพยนตร์เลือกคุณนายซาอุแล้วเขาก็รองประกอบอยู่ด้วยสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมา4ซา5สายก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันกับสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์หรือคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการรายการก็หมายถึงว่าส่งเพลงคำอนุรักษ์ครับอ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบ08430025560943563991ครับยินดีต้อนรับทุกท่าน2ชั่วโมงจากนี้ไปก็เป็นการเปิดฉากย้อนยุคคลุกคล้าวกันไปมีประวัตินักร้องครูเพลงหรือว่าจะเป็นเพลงที่คุณแนะนำเข้ามาเหมือนกับเพลงนี้นะฮะเป็นสายที่2นั้นก็มาจากหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครนะครับลุงกล่อมก็อยากจะฟังเพลงไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองของอาจารย์ชลธีทานทองสาวเพชรบุรีกระท่อมสาวหมื่นนะครับจากการขับร้องเช่นเดียวกันกับคือคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองนั้นก็เป็นเพลงที่มีเพลงโต้ตอบยาวๆอย่างทางด้านของพุ่มพวงดวงจันทร์นะก็คือสาวเพชรบุรีนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ใช้ความยาว5นาทีแล้วก็มีชื่อเสียงมากทีเดียวนะครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองหลวงพ่อสายช่วยด้วยมาฟังกันดีกว่าครับจากทางด้านของหมู่สามสถิงหม้อฟังกันตามที่คุณขอมานะครับกระท่อมสาวเมิดเป็นเพลงที่3เสรีลุ่งสว่างเช่นเดียวกัน

และทำสามโมนก็เป็นอีกเพลงหนึ่งของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเหมือนกับที่ทางสตริงหม้อหมู่สามแนะนำเข้ามากันนะครับเพลงซึ้งๆเพราะๆกระท่อมสามเมินนี้ก็เป็นเพลงที่คนร้องคนแรกนั้นก็ไม่ใช่เสรีรุ่งสว่างนะครับสำหรับกระท่อมสาวเมินก็เป็นผลงานของณรงค์ชัยบุญยฤทธิ์ผู้บันทึกร้องคนแรกประมาณปี2019นะแต่ก็สู้คนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างในยุคหลังไม่ได้นะครับได้รับความนิยมมากกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์ก้องกาดกำแหงที่เขียนเมื่อประมาณ2519นะครับอาจารย์ก้องกาดกำแหงก็ให้ณรงค์ชัยบุญยฤทธิ์ชื่อเสียงโนเนมร้องคนแรกก็มาได้รับความนิยมโด่งดังเท่าที่ควรนะแล้วก็มายุคที่คนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างครับร้องกระท่อมสาวเมินก็พังอาจโด่งดังขึ้นมากมายนะครับลูกทุ่งเนื้อหาอกหักรักแท้ในชนบทนะครับก็เป็นเพลงอมตะจนถึงทุกวันนี้อาจารย์ก้องกาดกำแหงนั้นแก่แม่เรียกว่าถึงท่านจะเป็นครูเพลงที่ร้องเพลงได้สนุกตลกแต่เขียนเพลงซึ้งๆไว้หลายเพลงนะครับก้องกำจายคนเดียวกันน่ะอย่างจดหมายเป็นหมันปี2019ให้ขวัญชัยโด่งดังหรือว่าคนร้อยเอ็ดรักอันตรายรักไม่อันตรายบวงดวงจันทร์ก็ขับร้องนอกจากนั้นยังมีเพลงไอ้ผู้พานเพชรปฐมพรในเพลงโชเฟอร์ใจเดียวฝากเมียไว้กับแม่รักฟื้นส่วนตัวเจ้าตัวอาจารย์ก้องเองก็มีเพลงรักกับคนรถสนุกนะครับคงไทย 100% หรือว่าจะขี่ควายข้ามโขงเนื้อนิ่มนะครับก็เรียกว่ายุคหลังนี้มาลองเพลงทำงานร่วมกับโรมศรีธรรมราชในเพลงสาวนิ้วลุกไม่ใช่ครับในเพลงสนุกๆอีกเพลงเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาครบมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟังรอบเมาจากสิงห์นครบ้านปลายนานะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเชียร์ชนะบุญนาโชติฟังกันยาวๆในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสวิตบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของรถยนต์หรือว่าจะเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบกันได้เชิญที่สมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลาฝนตกอย่างนี้ต้องตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สก็ปลอดภัยกันไว้ก่อนดีกว่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางดานนะครับสำหรับทางด้านของสมหมายคาสวิตซึ่งร่วมพันธมิตรกับลุ่งเรืองอะไรยนต์อะไรรถยนต์มากมายครับน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ครับที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชัยชนะบุญโชติตัววันนี้ก็ร่างกายก็ยังแข็งแรงกันอยู่นะครับอายุร่วมใกล้90ก็เป็นตำนานที่ร้องเพลงกันมาเนิ่นนานอาจารย์ก็ไวโพธิ์เพชรสุพรรณและเคยอยู่วงดนตรีของอาจารย์ประโยคบุกดามีเพลงมากมายนะครับบางกอกน้อยใครๆก็รู้จักกันดีแต่ฟังเพลงนี้
ตามคำแนะนำของบ้านปลายนาครับฟังคันน้ำนาล่มนาแรงนาแรงน้องก็รัก

เป็นเพลงรักชาวนานะครับเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยวก็เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ให้คนไทยในยุคนั้นได้รักกันและก็มีครอบครัวเร็วๆจะได้มีเจ้าตัวน้อยได้คลอดมาเป็นพยานรักหรือว่าช่วยกันทำหมากินและก็ส่งเสริมให้พลเมืองเป็นพลเมืองดีในยุคนั้นนะครับในยุคเขาเรียกว่าเจนอะไรอ่ะยุคนั้นมันมีเจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะก็อะไรอะไรก็ขาดแคลนนะครับแรงงานเช่นเดียวกันจนกระทั่งมาสู่ยุคการคุมกำเนิดแล้วก็มาเจน X เจน Y อะไรต่ออะไรของเขาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เด็กเกิดน้อยเหลือเกินนะครับเนี่ยทุกวันนี้นะครับเขาวิจงวิจัยกันว่าทารกคลอดน้อยเกิดน้อยก็ทำยังไงคงจะเป็นยุคมือถือนั่นแหละคนแต่งงานกันน้อยแต่เพลงเราก็ยังอนุรักษ์งานเพลงทุ่งกันเรื่อยไปนะครับจนถึงนู่นแล้วครับสองทุ่มโดยประมาณนี่ก็ฟังกันยาวๆจากบ้านปลายนาแล้วเดี๋ยวมาฟังกันทางบ่อยางสงขลากันบ้างสำหรับไม้หลักปักเลนและก็ทางด้านของพลวิลมชายเมืองสิงห์สังทองสีใสนะครับก็ว่ากันไปจนชั่วโมงแรกก่อนเคารพธงชาติหลังเคารพธงชาติก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับโดยธงไตรลงจากเสาเสร็จ6โมงแล้วก็ยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทกับพันธมิตรรุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่ละองค์ไม้พนาพันธ์กันบ้างเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357กันนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานั้นก็เป็นเพลงที่เป็นตำนานของวงจุฬารัตน์นะครับสำหรับแม่ไม้เพลงไทยของอาจารย์ชายเมืองสิงห์มอดกัดไม้และไม้หลักปักเลนกลับมาทำไมเป็นเพลงที่3ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1ครับเป็นเพลงโต้เพลงตอบเป็นเพลงที่เรียกว่าต่อว่าต่อขานกันในวงดนตรีของจุฬารัตน์คุณฟังก็ขอขโมยก็ฟังซะเลยดีกว่านะครับสำหรับซอย14ราชอุทิศ1

0: ก็เป็นเพลงดังในอดีตของเทพบุตรหน้าผีนะครับคือสังทองสีใสเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สังทองแต่งขึ้นประมาณ2518-19แล้วก็เป็นเพลงวิวาทกันนะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องแย้มยโสธรน่ะคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าเป็นเพลงที่หม่ำครับร้องแท้จริงและเป็นเพลงของสังทองสีใสแล้วก็มีนักร้องอีกหลายคนนะครับขับร้องเอกชัยศรีวิชัยก็ด้วยแต่แท้จริงแล้วสังทองเป็นผู้แต่งเพลงก่อนหม่ำจะดังอีกหลายปีก็อีกเพลงหนึ่งประมาณ2525ที่สังทองแต่งขึ้นร้องเนาะหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวแต่เขาเสียชีวิตปี2527นะครับสำหรับสังทองสีใสโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ต่อมาก็ถูกคณะลิเกทั้งคณะคือยาวอยุธยานำไปร้องเพลงเปิดวงนะแจ๊สชวนชื่นก็จะเป็นดัดแปลงแว่นฟอหล่อเฟี้ยววิวาทะกันในแจ๊สนี่ก็เป็นลูกพดมชวนชื่นอีกภรรยาหนึ่งนะครับวิวาทะกันก็เรียกว่าต้นฉบับก็จะต้องเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสนะครับกลับมาทำไมหรือในเปียกสีเฮลาเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อหาตัดพ้อตัดเยื่อใยดีเอกลักษณ์ของสนุกสนานบ้านนาตามประสาสังทองสีใสกลับมาทำไมก็บางคนก็เรียกเพลงนี้ว่าเพลงมาทำไมให้อายบ้านนาก็เป็นเพลงที่สามที่คุณฟังผ่านกันไปสักครู่เดี๋ยวจะต้องเคารพธงชาติในช่วง18:00 น.แล้วก็18:00 น.แล้วก็มาฟังตายอรทัยไผ่พงศธรสัญญาพรนารายพร้อมทั้งเสกศักดิ์ผู้กันทองไปกันที่น้ำในคลองดอกไม้บ้านนาร้องเพลงแก้ฝนจางนางหายของสอนเทพผ่องศรีก็มาร้องแก้เช่นเดียวกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับจัดกันอีก1ชั่วโมงเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทย์ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

โชคให้หมานให้ร่ำรวยนี่ก็เป็นประโยคที่ให้พรผู้เฒ่าผู้แก่ออกจากบ้านมาทำงานที่เมืองกรุงกันนะครับคนบ้านเดียวกันเพลงดังของไผ่พงศธร2551ชุดที่3ในชุดอยากบอกว่าอ้ายเหงาก็แน่นอนครับเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์วัสุห้าวหาญคนจังหวัดอุดรเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของคนตจว.มาทำงานในเมืองกรุงแล้วก็เป็นเพลงระดับชาติที่สร้างชื่อเสียงไอ้ไผ่พงศธรอย่างยิ่งในยุคนั้นนะครับนี่ก็เกือบ20ปีแล้วสำหรับทางด้านของเพลงดังในอดีตเหมือนกับเพลงแรกก็ประมาณ2550เช่นเดียวกันนะครับตามที่คุณผู้ฟังอยู่ในค่ายตจด.ขอเข้ามาสำหรับเพลงที่เข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ของต่ายอรทัยกินข้าวแล้วยังจากบทประพันธ์ของอาจารย์ซึ่งก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงปัจจุบันนี้ก็เห็นกันอยู่ในการประกวดร้องเพลงครูสลาคุณาวุฒินะครับก็มาถ่ายทอดเป็นเพลงของความห่วงใยกินข้าวหรืออย่างสะท้อนสังคมวิถีชีวิตคนใช้แรงงานเช่นเดียวกันนะครับในยุคโทรศัพท์มือถือยังใช้บัตรเติมเงินในยุคนั้นคงทันกันนะในด้านของเพลงที่แนะนำเข้ามา4เพลงครับฟังกันไปแล้ว2ผลงานเพลงสำหรับคุณผู้ฟังนะค่ายตจด.ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งเก่าตามคำขอของคุณผู้ฟังครับ0843002556 0943563991ครับฟังกันแบบถ้าฝนตกก็อบอุ่นละในช่วงฝนโปรยส่วนในช่วงอากาศร้อนๆแล้วฟังเพลงแล้วก็มันเย็นชื่นใจก็ว่ากันไปในด้านของเพลงที่ VR Radio 88.75 ฟังกันต่อดีกว่านะสำหรับฐานบกพ่ายรักของสัญญาพรนารายณ์และก็เสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับเพลงของครูชลธีทานทองฐานอากาศขาดรักก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ขอมาจากนักข่ายตำรวจระเวนชายแดนสงขลา

ก็เป็นบทเพลงย้อนยุคย้อนการเวลาที่คุณขอมากันนะครับจากริมคลองสำโรง4เพลงก็ได้ฟัง2เพลงแรกกันไปก่อนสำหรับฝนจางนางหายของหมอสอนเทพสอนทองและก็สักครู่ที่ฟังผ่านกันไปน้องรอฝนจางของราชินีเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยที่จากกันไปกลายเป็นตำนานและผ่องศรีวรนุชนะครับในด้านของเพลงที่ฟังต่อไปก็คงจะเป็นดาวบ้านดอนแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงแก้ของดาวบ้านดอนนะครับที่นักร้องหญิงได้ร้องแก้เกี่ยวกันนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าเกี่ยวข้าววันนั้นดอกไม้พนาไพรเดี๋ยวสักครู่จะได้ฟังกันต่อไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมาเล่านำมาบอกกันในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับเรามี2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนั่นก็คืออุสมหมายค่าเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบกันได้ครับระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ระบบน้ำหล่อลื่นน้ำหล่อเย็นต่างๆเหล่านี้ครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องต่างๆเหล่านี้ครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์0624565556อยู่กันที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานร้านลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอลยนถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245อาจารย์ดาวบ้านดอนนี่ก็เป็นนักร้องรุ่นเก่าตั้งแต่ยุคสดใสร่มโพทองสอนเพชรสอนสุพรรณน่ะนะอย่างนี้ดังๆมากับคนขี่หลังควายได้รับรางวัลสวากาศทองคำด้วยนะครับสำหรับในยุค2518-1789ในยุคนั้นปัจจุบันนี้ก็ป่วยแต่ก็มีเพลงอมตะหลายเพลงทีเดียวนะมาฟังตามคำขอของริมคลองสำโรงกันต่อสำหรับน้ำในคลองและก็เป็นเพลงแก้ที่ชื่อว่าเกี่ยวข้าววันนั้นฟังกันเลยนะครับ

0: าเหลืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311475